ากูเขาเลยขังหากูเขาเลยขังหากูเขาเลยขังหากูเขาเลยขังเฮ้กี่มาที่ที่อามาชูบักมามาเสียหนูเก้เอ็นเชื่อแล้วทำอะไรไปก็ตัวกูเป็นฟ้าหนาฟามูเลวลาอายันยูโรไปพิซซ่าฟามูเลบาร์ฟิตัวไฮดามีว่าทัดเยล่าลิซิมามูนุกัดิฟิลามุควายฮาบับบาลบุตรเล็กบอนเนน่ากิฟิตเลบังฮอร์เรนยานียาดิจาบะฮอร์เรนยาลูชิเมมูตีซิมฮาลาดิอาซันซายมิมิเอโมทาร์บาลาโซนักีมูนุกัดพินิมุนัตยาเจทินทวานีเอเจทีกัดดิจาบิโซนทวานีทศบุษีจวัลโลกับบุษีบุกับบุษีบุกับบุษีบุกับบุษีบุกับบุษีบุ